ใจไปจากน้องให้เธอต้องรับกรรมเดโนคงเพราะเธอนั้นช้ำจังบ่ผ่านเดินกายคงเสียใจหลาย

ใจเย็นที่สดชื่นบัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเศร้าคงคืนเข้าบ่ของคอยามที่เธอนั้นท้อสิฮู้บ่พี่ใจเฮารู้ตนสาวผู้ใจเดียว